ดมาดเบปูปวดเบียวอับลายปัตตเกายันดีวายตั้งไอปัตโตนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัตตเกาอกุมังตั้งไอปัตโตนึกเบียสักังอาลวนการังบรวสุนังปัตโตเบจันไนยังกิจสบะกนังเสดีลันตังอนะโอตัวไอมาโตเสนิโอลันตังเดอันไนเลกมอรันโตเทกลาโลโตกโบมาโยอปารายยะเดียจวังสิดะสลันตังงารุนสายเต็งกบังคุมรังอัมปังบาลีเบกะจายเป็นตโมมันยะด้วยงะโกเบริโอตุสิโนอมันดวงเอลุลายกเบบัวมานะหมายงามิสุรบายาเบียบังไงมอรดายดอปันตายสบรายนังอรจังตึกเบียนวะกนักเบียลปอสิงไงสิงไงสุรันเกาะมักกายมังวมบังกายบลันยังโอบุกังตะเลนวะกเจงการอลายโอปารายละบันสปวดนุละเบียอีดวบก็อลุปวดมันตายปรายนุเลหามิสะเจลเปงอกินเตกายละดวายะลายโกปรายงออินายบิลายปุเลกตัตตายจลายระไง

ังทิมกอตุเอดิเนียนปัตโตตุจันกนาลยันลาบัวเอนุตวะปัตตกอริบุตเงบาโดบิปุปุตเดดุตมังกอจุลวัตตัญวังเบรสวะนยาเลกุมังตเงบาโดเบสกังอลุนคารังบาโตอปสวะนยาไลปัตตกออบากาตเงบาโดเบบวัตนยรมาสดาบุลันเนสุรวะนยาเลกุเดสละเดอันเอลันตังเดตินวะลาบันกิลาเอสักเบกาวาเอมะกอกกัดไดคิตะเคปารายมันตายเตปุรวะลบวหรันโดยอมุกปะติลามะตมุญเญกังโกกุนตวะระเสมตวะเดียวกลายกงารุนสายนักเบลุลายลังวรงาสลวะอาเปียนตมโมมญะด้วยงาโกเบริโอมันวังเอญูบัวโอเคนบอบัวมั่วเปมันอะลโนลโนงามิเปกามารมายูตินวะบิชลวะรูสวะปุงังงับรังตังกออญังวังคุดกวยเจงคารอลายอติปุรวะNulih polian sida ajaban manang e dembua nulih ame sida jelape ngoginte kayele bingkua nyanyo kejengkaro mantai te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawanga jaywa.Puleka tanyuang luang beraswa nyak dewa nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapo nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamwa putiang baking kiang lawar b e l i n g k u a aya jaywa manyaewae tunywa oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.